Oke, Mama Siska, langsung aku mau tanya-tanya bagaikan ku asma di belakang masjid untuk orang belakang kita jawabkan MCGM itu kau mau yakin lari kan mau bicara gue penekan kerja kecil komedi NCLC pun bisa main yang versi C gerakan coba ya kita kan lebih ini aja ya pun gue kalian di video lifestyle kita disini pun sengai mau kerja biologi การจัดการเห็นกับแรงกราบเสือมาขนานตับแรงมันผู้ศึกษาผู้ดูแก่ที่ยาวไม่ปอดตีเด็กที่สงสัยหรือสงสัยอังกมอคุยคำนอกกับยางอันมาขนานท่านมอจ้ากันกับยาวพิการแล้วมอคือจ้าโต๊ะมันกับไรกับผิดกับยางนอกตีบนกุญแจจ้าให้มอคือจ้าปนกุญแจจะกันกันอย่าอังเซนซีจีกระตอกยามเองนอกกันกุญแจอินจีที่ท่านมอกราบเสือมากุญแจตองตีกระตากระอุกกระกุญนอกก็อังยังกุยกะฟาร์มฟาร์มอันมาส่งปลักแรงอุดนำกุยอังอากอกุยกะขี้กับยังนอตุตีกราบิมังอาหินันเฮยังมาคนนั้นก็ได้ครองกับยาบีปกยังเองแข็งขี้พอมาจุดจอกันจอไปอยู่กันจอมังอังอาหมายพันมอผู้ประปนเดือดหูก็ได้ต้องไปตับแรงมันสะซ้อนเนี่ยปนกุยกับลายจิตติพอมาจุดจอกุยปนกรอมก็ตัดเอื้อนยิ่งนานพันมอก็ได้ต้องไปนายยมแปลอังอากอกระดาษปกยำอิงหายคนที่ตกตายที่อยู่การจอมเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแกการคุณนายกุตากุจีปนดีนักนายของอุดคำเลยนะคือคนที่ต่อสติจินานี้สตังหลังจิตจีกันแน่ผันมาตัดเล่นมันปุสุกสักปะมือเอาไม้คอยกระดาษมังชายเด็กที่สดายยาสงายต้องหอยอันยาสงายผันมาปลักปลามังไทยอัจฉริยะแรปติต่อแรปติยาวเนาะยังคนนั้นกระดาษนาเลือดต่ออันมัดคันเก็บคนที่กุยกะกลายลูกกูจีประเดี๋ยวเป็นกุญแจจองกองกับยาวิกันในหมอกะขี่กะคาส่วนมังมันท่านหมอกองกับยาวิกันในอังตมาสอกปีกปีหมอต่อที่ยังราวกาตับเลนมันผู้ศึกษาอาหินนั้นหมอกันนั้นท่านหมอกับเร็ดอจิยามังชายที่ยาวตับเลนมันผู้ศึกษาสอสังในคนยุติการจอสังลังกับยังกราบเสือนอัดอุ่นหินันผู้ศึกษาสอสังในคนยุติการจอสังลังกับยังกราบเสือนอัดอุ่นหินันท่านหมอกองกับยูฟีเนี่ยนะ

0: cả quê có ra bờ sân đi thành nó con cả tất tù xóm đi phản chi và đạp lạc ASEAN ăn à có sơ sáng này quê cả cuộc kỳ hữu đi cũng được có cả tòa tòa ngưỡng nán quan vị mở mãn xin mời đi tòa bây giờ không hữu đi ra một con nán thân tập lên thai thì ổn định một nọ kỳ khi không đi cả một kỳ tập lên một con nán ăn bốn kỳ tòa bây giờ không hữu đi sơ sáng này bốn ngầm ổn kỳ cơ đạp bằng chai sơ sáng này bốn dụng kỳ cây mong mong bốn đứa tòa sĩ tất cả khánh tất cả là bốn quê cả tòa hãy sang lưu trị trị kẻ nét khá hợp với tập đàn mắn vui phục sắc ọc sức rớp sơ sáng này quê cả bốn kỳ lạc ngài cơ đạp bằng ASEAN bốn đi dạo chú lạp trái yang mong con nán và mọt chút cho nài ngừng tại bất cho đi kỳ bần rộng lạc ra bên sáng cổ tập tế bị ơn hết tập đàn mắn vui phục sắc khánh khi hồi cơ đạp bằng trái trong các bệnh viện lọc hành khi ăn à có chụp cho nắng dùng tài bị ơn lại tầm mù cơ chất thì xin đại giá sẵn ngãi ăn món tôi và quý cơ đạp mạng chai mái tầm mọt chụp cho bật tù khái này tôi và tù bị yêu cảnh cơ đạp mạng chai thành khi sơ sáng ăn ế bốn quý cơ khi cả khá cho tôi khỏi cả bệnh lòng yên khoan chi thân mọt chụp cho bật cho tôi bị bệnh lòng cơ đạp lạc giang cố nắng dùng tài thành khi thân mọt quả sẵn lọc và yếu tập đàn mạng tôi sức sạc mái bật cho nó tôi bị bệnh lòng ăn à có ăn tầm mọt bật ra bật xì sơ sáng ảnh vốn được tổng lạc ngài tật giang nọ mất hứa cháu trở về đất sư lý mai tập đàn màn của sức sắc như nàn vốn đi quê cả tập về tật giang tập đàn màn của sức sắc như nàn thân mất cảnh giọt yêu.
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Các bạn nam giả mà xin nhìn đấy ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ตับแลนมันกะตับกะทางไม้จับปูขันขีเวกะตับกะตับหลังก็ราบึกเสียงสะสั่นในเวกะตองวิติกระดาเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้คนติดต่อลู่จึงนานเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจ่อกลางไม้ก็ราบึกเสียงกระดาไม้ประมงจุดจ่อไหนรวมไปขันขีอังอาก็สมาธิคบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะไทยตั้งกวนจึงเมืองมันเฮ้ยตั้งปุ่นจีจีกันนะกระดาปึ่งเมืองมันมันใช่ประมาณจุดจอเป็นนอกรอกับยังออนไลน์ประมาณจุดจอประโยชน์การจอลายที่ก่อนเป็นบางอังอาก็อยู่การจอกับเพศกับยังก็รอเป็นบางประแก่การจอไหนที่กี่ปีไหนประมาณจุดจอคือจุดอังอาก็ให้ปนประโยชน์การจอกับตัดสนการจอลายที่กี่ปันมาอุณหภูมิอเมริกาอยู่แข็งขีกระดับหลักกระสังไงดักที่กุจักุจีอังอาประโยชน์การจอกับเพศกับยังก็รอเป็นเสริมไหนประมาณจุดจอเป็นนอกรอที่อยู่การจอลายที่ก็รอเป็นบางอังอาก็ให้คนที่คุยกับตาตีกับยักษ์กันจอประโยชน์คือท่านเนาะร้องกับประโยชน์จุดจอที่อยู่แกนแม่มาคุยวันสดสนก่อนเราเป็นเสียงสสารคนคุยกับตับแต่กิติกันจอกับยอกรอกับยังออนไลน์ของไปคำหนึ่งหมายประมาณจุดจอกระดาจุดกิติพีเอคุยกับหมดกิติกูจะกูจีเอวันคุยกับจอให้ท่านเนาะไลฟ์สตาร์เองเนาะไลฟ์สตาร์ก็ต่อจุดจอประโยชน์การขั้นกระดาจังพัง MCGMข้าวันยาปีกองไลฟ์สตาร์เองแต่ก็คุยกับอารมณ์ฟาร์มหมายแค่เหมาะกับผ่านส่วนตัวผู้เชิญแต่สไตล์ดีมาสังกัดกับผู้ใหญ่

ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကလစမြန်ပမောတာယမကရင်ကိုအပူကန်ကီဟောစမက်ကြိုင်ကောင်းလိုက်စတန်ပဖန်တွဲခိုင်ကြောက်ဖန် MCTM တူကမောရခိလာဟဲစတန်ကကြည့်ကနေဆွန်ဆောင်ဒီမောတိမင်းဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တမောချွတ်ချောကောင်စီ SCEF ဘွန်ဒီကန်ချောကရကုမ္နွန်ပန်းဖန်မကရကရကုမ္နွန်ပန်းအန်ကန်နေတူချောတိပန်ကလုံချော့ချောကိုင်တင်ကနေမောပလကရKNU, KNLE, nombor raa cha chok cha kain ting ta po chok ting, po cho hee mai plakra KNU, cha chok kain ta po chok ting guan shao, cho kiti pun klom. Da kis dai alia sengai kha wa yu ki kan cho kra kum kene, KNU, mai KNU, cho kiti pun klom cha chok kain ta, hai pun tu to, mai ke, lưu kai an, plakra NUG, kan cho kra tap te, vong tin chop ta yem mon, mai plakra CNF kan ki, cho kiti pun klom cha pung kai,นอกก็หอยลับไปเอิญไอ้คนกวยกระจองเฮ้ท่านหมอกรมตีแอนอยู่กันจอกระตัดติหักแต่กระเดาเดาแต่ถึงสกายออมประมอจุดจอประจอกิติอยู่บนกลอมอยู่กระเดาหักแต่แอนปลากระซีเอฟอังอาประแกกันจอกลางในคอมอุ่ยคอมเลยไม้ประมอจุดจอประแวดอยู่ในรุมปลายรังราแอนคอมตีอยู่กระเดาเดาถือแอนปนติต่อหลายสิบนั้นเลยขายแอนปลากระตัดแต่แอนยูจีประกวยกลุ่มต้มไตนอกีพีดีเอฟปนติอยู่กันจอกระกลุ่มปนสงไอเอสซีเอฟคอมมิตี้โซสังในปนแฝกีกระดาษอันกันแน่พันหมอกรองกระตัดแต่ตับแลนมันผู้สุขสักอยู่กันจอกระตัดตีกับยังตับไอปนกวยกระจองเฮ้เดาเก่าสงไอกันแน่หมอสงไอกันเยอะจุดจอกระยอกยอติสงไอเมนงไอแลนเอไอโอกระชอบจักรันตีตับหัวจกตีเอ็นเป็นละกิกระดากระอุดกระกุยเอกราบุษเซงมอจอยติอยู่เจ้าตีพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปนกุยกระยุมหอมดีกับยางเอปะมอเอสีเอฟกันจอกระจุครีติอยู่สงสังปนกุยกระแลบกวนพิหาพรตีเอจอติปนติต่ออย่างเรียวคอมวีมาต่อหลุดตายอยู่นั่นเฮสตังราจิจิกระเมืองมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมอคนนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแดดสูงกีไอไฮปนติชาบยังมอคนนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวไอตีกิสออฟสุดรอมอังตะกุยกะยอมกะอุดกะกุยนอกันจีเมืองอังอาก็อังตะปุ่มสังลางหอมๆพันมอกรองกระไปอยู่นอก็เมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุ่มหอมกับยังนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวร์ทูเวนอายุนานี้เดอร์คีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกิกลับลอยกรายักตะเกียบควานเนมกระเดอเนียนนุนบางอานกีแอนยูตุศพตะการจริงซอดอาลูกอานเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกซักหมอคือครั้งกระเดอื่นสปรอมท่านหมอกรองกลับไปอยู่นอกอังตะกุยกระคอแม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุจิอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สร้างลังติไม้เกรงนายปุ่นติปีติ

0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาเกียบาบีมณีตัวมาตุจิมาโง่แกกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ดีปยามงลีทานพี่รอหารุงโง่นี่บาผิดตัวมะรุหารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอะมะรุติกะนี่เสกะดิตัวมาดิเสกะเนี่ยนะงาอ้างงวยแม่สุบีรอจำมาตัตติงวยทาบาเด้ลูกจอกตัวเด้เมเจ